กาสึเตดิอียามัลวาเรเปรโวรุมมาดปากรวาร์เวเยนาเนกคูรุการุมมาริลาดมากาลันอูรปุกกะไลวา